0: แต่งละจองกุมนุกุมนูได
1: ้อ๋อเยอะจังนี่ก็แต่งละจอง
0: เดี๋ยวสุดนัดชิบุนไปฮะตอนนั้นเป็นเต็มจังหวะอยู่กับปอกลานังยะ
1: ก็อายุลงเบลาจึงบาลานักขัดขง
0: เดี๋ยวต่องั้นเป็นเต็มนอกกันนี่จึงรู้ว่าที่เยนุยนูพิกว่าเป็นสับสบฮะ
1: อย่าบรอกีบจูสงับเรดิโอเที่ยวอย่าบรอกีคอลัสอย่าพียงโตบัดอย่ากับทีมจังอาคาชวันสลองตั้งกุมไ
0: ตเดี๋ยวต่อคุณเลชิบุนเนี่ยไปฮะอย่ากิจกีสมบูรณ์จึงเตี๊บกี่บะพีพีอ่ะบันเนี่ยซ้ำลงกัดบันงี้บันกี้กี่ขานากี่บะพีพีอ่ะบันเป็นปังอัดจะเบียงยังงี้เมื่อเด็กจะกี่กดเดียกดไนท
1: ์เ
0: ด็กคุณเลชีบวนไปแฮปก็ซีบักแมนในพิโม
1: โอเคตัวอย่าพีดคุณจู
0: เดี๋ยวประหลอกประหลอกงานนุ่มละบันชิมชูอีกี่กอลกับจงพี่กันนี่กันลองรู้กันจึงรอยกับขัดดุจงกันนี่กับโปรแกรมกันนี่กันดีกาโปรแกรมกับวันเชพีนักอากาศวานี

คุณลีพีบารอกินน้องสงับคณิกดีกับอากาศวันนี้ฉลองบัดหากันิกปอร์งีปียงสบายพีซาชิเซียนปัดชักโปรแกรมกิสุบัติยังบัมตะกัสเต็มเด็กกุมังลายอมินเนมสเต็ปยากะเวกาบันตายยากะบังลาปนสงอชพียากิตุกิจิงไรบัดมันตาปัดดีหากันิกโปรแกรมนี้ดอนยากะบันยาสงับยังใส่กัดตุกัดนี้ปฏิกิจิงไรยากะบังยินเป็นเต็มชพีนกิเวปัดกีไกตัวจงี้ที่หากันิกปอร์งีนี้สดังนอยากันิกโปรแกรมนักนี้สงับมันตายยากิกัดตุกัดนี้กิจิงไรจงีบัดเดสมาริมากิสุนijin wai kebala ai keteng kenbau shuan men pedala u knam ya kebala shim na ka top ki bateman u hendutram bat ban buat pada ka jing wai ri ba kentang kebala shim na ka top ki serwat rupa ngenes ngap mentai ya kini ki arti ki jing wai ji ba desman rimakison

0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Bahab. ดีบาฮับพี่ดังเครตรีเนี่ยพี่มุลิตรีโนเนี่ยพี่ดังดนตรีเนี่ย
1: มันต่างกันตรงเครตรงว่าลาเจ็บหรือมันมีเนาะเนี่ยเนาะตรงนี้อยู่สับแต่ก็จริงร้อยบางรีเควส
0: คำสตรัทก็ใหญ่ลูก
1: ใช่มันสับพวกมือถือเดาเฮดโฟนคำสตรัทแต่ก็ไม่ยุ่งกัน
0: โอเคแต่พี่ก็มันสับจร้อยอยู่ปะ
1: มันเป็นตั้งแต่ตัวซอมบี้จนกี่ครั้งไปเลย
0: โอเคถึงเอาบุยพี่กันก็จริงร้อยมั้งแต่พี่ก็เป็นสับสบานก็เป็นตาจงโน
1: Yeah, Baroque regular color, that is Baroque listener, and to you out there, and to all the team of Akashwani Shalom.
0: Okay. Okay, thank you so much. The Tom, but some like picking a jingle right, the Piru, Sadang Poisuk, Sayad Bahama.
1: Okay, thank you. Bye bye.
0: Bye bye, good day.

0: Halo, request line.
1: Halo, hanya kawan request mulai.
0: Oke, di good morning.
1: Good morning itu.
0: Di kerteng jong pimo.
1: Nah, kerteng iba.
0: Iba, phone yang ini iba.
1: Nah, phone na nong sap.
0: Nong sap.
1: Hoi.
0: Oke, di ngampat jok ke ni mabat pi.
1: Harai.
0: Ah, mun fi sajt phone pa sini ya.
1: Nah, sajt phone na. Mun sya sajt phone pa, hoi.
0: มันชัวมันตาปัดพิลาสดังเบียง
1: อาสดังเบียง
0: นี่ดันบอกกินมัวแบบพิลาอ่อนพาย
1: ได้กัน
0: ที่พิเลอยู่ลองพี่ดังปุรีเนี่ย
1: เฮ้ยงานเล็กเทรนนิ่งมันตา
0: อยากะ
1: แฟชั่นดีไซเนอร์
0: อะเดอมีซีวีแฟชั่นดีไซเนอร์มั้ย
1: เฮ้ย
0: นิสฟิดันซับบะฮามดมันสู้จาน
1: ชูเบียง
0: เบียงกินเบียงที่พี่ก็มันซับจุนไว้อยู่ปัด
1: เป็นอะไรจริงๆว่าฉันมีทุกที่ดิบไซต์เนี่ยว่าเบียร์ล้วน
0: นักบันทายจังเลยพี่ก็เป็นสัก
1: นักบันทายระดับเมย์กองยี่เมมตัวฟอร์ดเนี่ยแต่ยาเพชรงยินดายาพี่หังโตบัดยาคิสตัสกีบดานหังโตบัดยาบารักเบสงับยาคันยาปูกรามันตา
0: โอเคต่อตาแต่เป็นสำหรับพี่กันกันก็จะไรมั้ยบาตุพี่ไม่คลาสมันตาสิ
1: แอนคุณลองคลาสมาบ้างสติ
0: สติอยู่
1: di tep masuk ai
0: dan bokin mo okey to tangan pesam lai pikin ke jurai ba tengah ngit scam bangin dang ya yo kerenang ni sok kemaru ken mo
1: bye
0: bye good day
1: bye bye wish you win
0: ya piro

กันี่ขบวนวันกษพีนักอากาศวานิชลงมีอารีอาราชวาวเป็นมันยากับพับลิกเฮียริงกวาดบุษงีโอเป็นมันมันสเต็ปกษณีอาภาวอัฟริกไวซันเฮตโตอิตรวาอชนายากับสรีซิเมนโปรเจกต์ฮัลโลมสรมันอุรคัดกิลกานองเคลโฮลดิ้งบอมันเป็นปาวีกระชานยากในโปรเจกต์องบุญเซนบุญเซนเป็นมันยากีลังไปบะหากวิญญาณช่องช่องวิญญาณอิลามช่องในกิจภาพกิจช่องมันจูร์กียากในโปรเจกต์อุมาบอมันองลังบางในโปรเจกต์ดาวยอกขี้ยอกแคร์กิขันโรกิบรูยองกินกิจช่องกัดวันนี้เรื่องกิจเรทาววากิวรับฮาวลอมสรมันประชากียากในกับพับลิกเฮริงในเรื่องกิองกิอีกทาวด์เอไวส์นัมดาชากัสซิเมนต์คอมพานีเดเวล็อปเบอร์กิอิลกากัดวันนี้เรื่องวัน